ยาเล็กกมบัตโจยูกะสะเกติมบัตโจตะเสียกมาเตียนกมาลับเปไปกะกูบัวบะอิตูยูนัมเบียโซดิสินันอุสตัดกมาเงเจอนเดอปะยูอิบูอิบูยังซายาฮอร์มาตินยอนันฮาดิรนานาดิรปาโดมาลัมนังโกมาเสียงนังโก